Bởi có nói, có xem lên từ một lúc còn bà kèm hàng chàng bác, tôi về biểu nè nèo. Rồi kêu có xem lên rồi mẹ lúc hàng thờ ra tóc xe bàn bóng nèm chồng núi. Hà tùm chồng núi liên cờ mẹ chua bác giữa tà lầy kèng, là bác phôn hàng cầm lai giữa rầy bàn bà cá. Tôi nét đào thị Bích Nguyệt, chủ tịch khu lực cung cốp đã có mời phường Hoài Nhân Tây. Hà tùm phôn bác chàng cung dư rù bởi trình lê tà lầy khoái kèng cơ hội viên. Rồi bác cử rút bởi vi bằng giữa trẻ bẻ lễ mang rồng về nhớ bởi trình hàng bởi trình bởi nghe bởi bẩn lèn. Nét Nguyệt bởi thao. Hà tương phôn Prak Chan cũng như một ngân hàng chính sách lần tràn, hàng cầm lại bê rập trình tài khoai cầm mẹ tươi hội viên, đã cầm mời mang quạt nam chàn Prak bố bích bởi, kỳ nhận lý thầm cơ niệm sáng nộ về lễ tương mẹ tươi chàn Prak, kê rung rục mô tổ ná rung ôn hàng tươi chàn, bêu bê trình bởi nghe cầm nơi nghĩa bởi bởi bởi lèn. เมืองพลปราจันตลายยมพันบุยกนังกะเมาทองตลาดควายตูปลินเมื่อตุกุมยูดากเมยตุแม่ปอล็อกมังเปรอะเงี้ยไปจริงปจิงพลรีบแม่ห่างปรึกปิดลุงอันนี้ประตูมอามังสังเนาะเปรอะเล็บปะโกคูลแนวรอมห่างจันชิเข้มปรักตรอกเกษมแรงเจ้าแปลงแม่จวบปรักประกบจันปะระหอยจันเงี้ยปิดลุงเมาตุยจวบตื่มจันเปรอะปริจันรายแปลงปนับคูลคุมกบดากเมยฟืองหอยเงินไตปัดเล็บพรำเตืองห่างเงินห่างจิงสัดหลันจาร์คุมยูปจิงตลาดหอยแกงกะหอยเวียนชิเข้มพลปรักปะซีรเปรอะเปรอะเงี้ยห่างตื่มจันเปรอะปริจันเยอะห่างตะไลแกงเสร็จดะนี่งวดเปรอะทาทองAmang rai plean panap khul mra ngea kla prua pa chao ngân hàng chính sách lần chaar piyo pa ching tlar khoai ka mai tươi. Tui chi kem hàng tùm phôn prak, pẹ lễ phôn prak pa sir prui prua ngea. Kum dhru mai tươi tui kia yar đi trầm kinem hàng tùm prua ngea, dựa hàng tlar khoai mương bồn lèn. Mương chan prua chan plung, hàng lễ chan plung lao.ลูกครูรูปเงี้ยไปจิงเสียมตัวทุกเงี้ยไปจิงเละห่างเปรียวตะไลตุยแย่ไปจิงเปล่าเงี้ยใบบอลแลนพ้นปรักจันคุมยูเมาเนื้อร่ำเมืองของปะโกโคลเล็กจิงอันในกระเนงซีดเปียวดักมอยหวายเงินไตโตแม่ไปจิงตะไลไว้บ้องปริดลงรอยแม่ห่างกระยัดได้เตรียมกระเนงดองกระเจ็บ

0: ันนี้ทำปรองเปรตเละตะเลยจะจางแกงเปียโปเมืองริมเกิดนับเลยตะเตียงนับเลยเท่าปะปุปนีตึมเกิดเรือเมาขึ้นหัตไตปะปลิตะเลยปะเมินหังขึ้นรูเวตึมเกิดเตะโนเพราปลายปลาอัมราเมาเตืองพุ่นปะตุดเปียกเกติหังใบกวาดบทแลนกวาลกระตือเจอเมืองจันสลายเรศในปรัญชวนนทเละเคลียกบุตรเตตะเลยตุยเมาตุตะกุจิ้งต้องหาตึมตะไลเตะเปย์เปะเปย์กระจังแกงแก่ปลือกกระนวะปัดลื่นดิปัดไหลดินประกอบไปจริงตะไลทิพย์ไตปัดเอาหาดองกระจับโลอามังคองประเดี๋ยเมืองกวาลกระตือเจอเบากันเลียนจารสลายอามัยดิ้งติเงินเบย์เปย์กัดเล่าอาจเละคิดกระเติ้นยะริมจะนับรักเปย์เกล็ดเงะเตรียมบังกระตะปอลโมมังสังโนปลือกแก่นนตรุกมอดระเดาดิมเรย์เสมออาเซตไลทาวก็นองกะตึมทุนเหล่าตะไลติบสร้างโนอามายเงินปื้บลูเตตนับก็บ้าเลินเงียบจริงฮรุยแม่บุดองกระเจ็บตะไลติบก็นองกะตะแควนอามังตึมสามาริมไปยันดอร์เกลตะไลปะฮันิงกะอาศัยหัวเอาจดอัดเละเนียวตัวโบทุนตัวโบตัวปลอดแปรสร้างโนอามายเงินตุ้ยเมาคุ้มยูตัวเตอร์โมปิเจตโตนะสมักปลวกแกไปจริงตะไลปะปลิบุญยือก็นองกะตุใบตะไลคุ้มยูโนนเหล่าตีใบเปลยกันเลียนชดแกะประหรมูอามังเจอบุเตอามังเลปีแต่ในอามังเงินเท่าปากราบดรงปลาดรักเยอะเปียเปียตรำบังกระตงปากแกงตลาดแวะหางเปะเจือตลาดเท่ากิถุดตรงเปรมูต้อยคิรบแปลงมึงกันโบกบดแลนมึงตึมกับตลาดปอบเลยหางตลาดมินนนสร้างนอกอามังเงินเคลียร์ใครเจเมาไปจริงซาตลาดปอบิปังดองกระจับโลอามัยดิ่งติเงินใบเปลยกาดเหล่าเบากันเลียนจัดสไลด์ปริเทาตะเตียงตุยหมอกกนกนากุ้มยูรุดโมก้าวอักเปียก้าวอําราคิดกระเติ้นอภิปรัญแจวเวดแดกระโมเปรกละเปียกเตยในเมาเตื้องรวยเปียเหล่าติอันอับเลยจุดแกะระโมปรึกอมังเกลอมังเจยอดนนจุดยึดเย่สมมติในพาแดดเลยรมูตุยหมอตรงอมังเปลยหมอเปิดตรงกลากระเจ็บอมังพยันเจียนก้าวเนื้อจุดรักเลยเปิดหมอบังก้าวอัดรำตะญาตังตะเลยปะครูเท่าเมืองนับเลยห้างตุยหมอกันโบตรุจิราปะแปลงมเนจจุรุดโมยอดนนเละก้าวเท่ามเนจเวรเนกกระโมยึดกิทวดบุญยึดก็นั่งกระสังโนอเมงินฮาริเจหมอดลุก็สังใบกันเลียนเท่าแกงปัดไล่ดินปลุงและปปลิกตะเล็บมินมือได้แก่ระมูบเยอะก็นั่งกันเละซาหัตระกุมจิรูอนุนและพูนปรักเปียกแอดได้ตรมกระแนมห้างจุ่มผัดล้ออนุนอัดเละตะไลเปียกนับเลยกระจังแบบโปประกอบไปจริงตะไลติบอมังซิปปรันจัวแกะหมูโปตะเตียงเท่าล้อตะไลปปลิกปรันจัวตุ่มแบบโปอัดบรื้อตุ้ยหมอไปจริงอมังติมกระสังโนตะไลตะเปย์มึงอันับเลยกว่านี้ยุ่ยเนียเร่ใบเบาอันปิงจารสลายอัดเปรโบปรนนเคลาตินาเปลเรบไนเลเปียญูเงะปะเตมักเตอร์กตาร์หางเปปลมอันไนทลิงกะมุดนาตัมพุนแก้วจวดบุกสมมองตุยบุดลงตะเตียงกรูดรบปลาแก้วเทียกันตุยเมาปะตรแกลูกอกสังนาเปลตุหอยหอยมตาแก้วพราวคลิสนาปะตักเปหอยกะเตรียมเงะไปจริงเตบุกเมาในสิตะเปะหางหอยกะบุกแกตุยสมมติอามังตะไลเนอร์ทรัมมือจิ้งกินบทแลนห้างตะไลคิดประคำเบิกดับเลยสมมติอานนท์บรึกตุยเมาปัดไล่ตะตื้อซาไตรแปลนปัตรแก่พลเทกันเปียกเละฮัตตึมตะไลตุยบุดได้บุญเยอะก็นั่งก็คุ้มยูปะดิหอยแม่ครูรุปปลาพลเทกันอันไหนเละตุยเมาปักเรซามเนตเงะเพราคุ้มยูอันดับเลยเร่ใบไหนเละเท่าเต็งปากะเท่ารูปแปะฮัตตึมตาแก่ปลาอยู่เตะห้างตะไลแกงมึกในซิมโตรอามัยดิ้งติฮิวบัยทนลาวบ่าอันปิงจารสไลปริเทา
1: ลูกดาวที
0: ่มปลุงกันโบปะตรกแกะตอนปะโตปะเปลี่ยงเปรยกรูดรูปพราวเลยอัดหุยบุกขินตุแมะเยื่อกระตละควายจระแกะหุยกะในสิตะแปะมาตาเตรียมสมะตะแตงเมื่อกันโบเบาเละปะเปลี่ยงเละกระนกกระแนตุกเปลนอภิแปงอันอับเลยกระนั่งกระเละรัดเนื้อไปห่างโยเละเข็นไตปวดตามสิทธิ์นี้บิงเตยเละบุกปลาพุนแก้วชิโรอาคาหมอกถอยแปะลงรกปะจระห่างเละปลาตะเบลเมืองนนอันอับเลยเละปะปลิ๊กตะเลยปะเมน ta té lễ bộc khen nghẹn lèng phào lễ âm ra bù thao tuy mong tổ doa sa mượn ta tèng nghẹn phào cá lễ mừng bố phun chi đạo a kha địa nhật lễ cung chi đủ tài tiệp lạ lo măng tài bựa cano bựa trên bơi qua chữ slide tài cung chi đủ mừng cực nà đơn hậu lễ mỏ này bơ tôm chấm pan sa mỡ xịt nít tài bựa bố lễ màu cừu rúp hợp bơi lễ bộ bát tết màu tụi chè cả nạp bơi lễ cả trang mẹ bộ bột tam vừa tròn mỡ tại bậc cả bồng ló mừng tươm cần sàn bữa ba rọ trin bự dự cả non cả lễ bát tơi bởi tại cung yêu bộ bì bằng bữa dùng phản ló rụ từ cũ hàng cả trang kèm bát lưng đấy mừng tươm cả nạp bơi ta tiếng nạp bơi phun con lễ tại bữa kẹt đấy bữa ba rọ trin cả lễ mỏ bố tươm bữa kèm cả lễ mệt nhẹ nọ cả chép tại đợt về mừng a giang đình văn cách sa chồng núi nạp bơi hare bơi thôn ăn quang bao ăn hòa chăn sải lễ xa mang tài bộc bực đá ta tươi bừng lô thôn mẹ ta mẹ cùng dù tài thao bựa mừng cọc nà hang trầm cái niệm sẵn nọ chẳng cách bực đằng cái chép bắp lấy cái tài tụ lệ tông amang hạ chế anan ăn ác gọi sang tên biếu kèn mò tài tụ chè tâm cả trẻ cùng dù ở dòng bồ mới xếp tụ mẹ bò lễ chế anan hạ bà ad ra cao bật lại tên sa tại lại bồm xếp nghệ gật lưu cầm nơi tu cơ toa sa mỡ hăng dòng cách anh hôn ạt lễ bựa kèng cơ nghe a dòng đình văn cách bơi thôn ăn quang bao ăn hòa chan sơ lai học ác lệ bà thao dưa tại lại tuyệt mình cung dư rụt mực rục nà trốc trận này sang nọ cao hơi chè đồng cơ chập tại lại tiếp dưa tận ôn cao tụ mẹ bồ ra cao bật lại cọ sân trên bia và tươm lễ tại lại cung dư rụt cả tươm cọ sang lệ tân nạp hạ lọc tầng สาหรับอาร์เกลปัตไลตินอัมราก็นองกระเละซาตะไลปรัวแกะเนตซัมเมอร์เกตลอนปูมซิดอุนเละปรันจัวเรือกุและตะไลตุกดาวห่างกระจังแกงปัตเลนดิอัมังซิดปลาตะการมุโปจิลันโปรตินใบกวาดกระตือเจอสลายและตุกเลตนาบซัมเมอร์ตึมกับตะไลปุ๊บลิบุกปะเตะมึงกวาดปลายปลาอัมังตึมดังมาหัวตาอัมังตึมกรูดรูปแงะไปจริงเพรามึงบ่มาตาแปะเปลยตะไลกระจังแกงมาดับเลยฮัตเรกุมยูยูเตะมึงดังฮักรุกนาไปจิงเตะตึมกะในคะแนนกระเจ็บซัมเมอร์พุ่นประตูยุมพันล้ออัดเละพุ่นปราดบึกดับเลยตะเตียงตะไลตุกดาวตุยเมารุตะกุตะเตียงเละตะแลเป็นปัดลื่นติตุยเมาเบเปียวปลือกนอปัดไหลตินอามราตุยเยอะเยอะก็นองเกล็ดปัดเตยเกล็ดก็เปลือกปอบเละตะไลติบมึงติมกะสังโนอนุนเละเปลือกนอประกอบไปจิงตึมแปลาไรเจกแอดดิเพียกแกงกว่าจึงสลายปัดลื่นดิต้องอมังซิดปรัญจัวมุงโป

0: อันนี้มิดแฝงเบ่งกยุทธ์มังตะลายหติเปรียวตะเตียงเมืองตึ้มตาเตรียมก้องเงียบไพรแจมาลูลูประแงครูเครือมึงอันปล่อยอยู่เนี่ยเซ็ตเล็กปรึระแงตุยสมะใบเบาวารจารยาไลหตึ้มคงประสาบมึงอันปล่อยแจอัดริมไรก็แวงได้ตึ้มจวมนี่จัดมึงมังริมแรมแรริมเจริญเยี่ยมหตึ้มนุ้ยดักกระเมยใบนายอัดเกตแรงยะเปียวหตึ้มครูปังแง่ตัวครูแฮมดับเดิมมึงอยู่ในปอหาตึมตลอยยมจวะโลเละประเยี่ยมเร่ใบเบาวารไรในบุญยกนังก็ตัวจะเปียวหาตึมนุ้ยกระนำประลู่ทนโดยอมะเกลียกตัวตัวประตอกและกระนุกจะได้ห้างลูมเน็ตเงียบแพรวยังไรลำโต้ใบทนหุยหวางเบาวารแต่ตัวมึงซาไรเงียบประมังดังมาหาตึมนุ้ยดักกระเมยเจร่ใบในตัวปบดตัวลู่ใบคงภาษาช่วงนี้มึงเกะปรึทรพังเงี่ยนางเกละตะไลทิพใบปลายปลาอามังปลาตะงานมึงนุ้ยท่าริมเรมเร่ตุยมเยี่ยมรักแวดเทาปะจิงตุ่มจะเลียนเยี่ยมกระแตปะแงจวดห้างอนาปลายเชรเยี่ยมเร่บุญโยกนองก็ปรึเงี่ยหังตะงานทราบแล้วปะเนลเละซาตะไลเรียบเวริมครูปะแงเลี้ยงก็เมาตึ้มตะไลเละปะเทาเจนแกตะไลทิพแกโยเตหังแกตึ้มตะไลยมดับเดิมแฮมตุยอย่าเปียวรักแกวหลุดนุกใบทนหุยหวางบ่าวารลูกแม่ตุยดักกะเมยเท่าอย่าปรื้อประมดแรมเรตะเตียงเมืองตัวจะได้กะโยแรมประเมืองแยะเมืองไม้ตรุปรังท่าปะตอกและก็อนาตะจอปอบ่เมาระปะตอปะเปลงบ่เตะตะไลปะตอแรมกละกะเจ็บพรึญำเรใบในตุยปะตอกละห่างตะไลกะเสมแรงห่างปละตะงานห่างตะไลกิรกะตึนระเกียวทุนเปลนไม่เรียนเลียนญอจิงเลสะมังตึมนุ้ยตอจอยพรึญำเรลุยลุมเนจอนนเลตรนุกมังสังนอไมญอลีกะปัดเลพร้อมห่างคงภาษาสมะตะเตะรบหางเหล่าตีหัตึมเปลี่ยปเนียมเยี่ยมกระนองกระตุ้มเยี่ยมตุยหัตึมครูกระได้เพงแงหัดดาบจิงเละเรียในเอาไม่ย่อรำหางลู่ดักกระเมยบางปล่อยขึ้นหัตายใจไปจึงปนได้พร้อมหางหัตึมเอเจียเปรียวแก้งตาเตรียมเยี่ยมย่อไม่เตยเงี้ยจิงเจี๊ยแก้มล็อกหางตะไลตีเปรียวเอาไม่เรียเลียนย่อใบทนหุยหวางเบาวารจารยาลายเปรียเท่า
1: Trước thì
0: từ lão tí rực nục mấy hà rực nục chá nhâm rê bố màu lưu cổ bà nghe bèo rốt hàng rẹ này hàng át lễ bố màu lưu ế chạ bèo xa mỡ trốc cờ rực nục bình ở tươi bình ở tươi tụ chết bà chinh nghĩa màu lưu ế chá hèm lốt chết bà chinh lốt cá tác bà nghe tôi loài rìm ta kèng khả nghĩa bà hèm bởi dự trẻ các em thiếu nhiบุญกนังกะแงเปรียวน้ำตาเตรียมตื่มนุ้ยดากระเมยใบทนหุยหวางตุกเกษมเนจปากระหายอันนี้ปะตอเปรอะตะเตียรพังเหล่าอติเปรอะเยี่ยมเร่กนังกะตกเมามาริมสังโนเรียในคนกรุบเยี่ยมเร่ใบทนหุยหวางชิงอันนี้ปุบปุบปะตอตะไลเทาห่างรำอย่าเปียวเปรอะดับปลูกแม่จมนุ้ยห่างตื่มทนพาเรียรำตุกเละใบคงภาษานุ้ยเทาปะตอกำนุ้ยเปรียวรำนุ่ยเยี่ยมเท่าหัตุ้มเกตุดเยี่ยมเละปะตอกรมนุ่ยอากาเท่าอิวติบเมืองหัตุ้มมุงชนุ่มโคลครุบเยี่ยมเร่ยอดนอนตึกตัดล้อยอดจวมยี่ห่างเละเรียบเวปะร้อรำห่างจวมยี่เมืองเกปรึอามายเน่ลบจิงเละสับมังหัตุ้มนุ่ยเปรียวมุงโคลครุบเยี่ยมเร่เหล่าอติไม่ลบอากาปะเม่นตรกกะปอปราทำเยี่ยมสมะเมืองหัตุ้มมุงแรมปลุงไม่บริเละแงะจวดห่างคงภาษาห่างแรมเน็ตปะรอแรมเร่ปะตื้มเอเจห่างปะจิงกระดักปะแงมึงหัตื้มปละตะงานตุ่งแงะอากาศกวดระในไม่ลบตุ้ยตุ่งแม่เยี่ยมแองอ่าวกะปอห่างตื้มจอมนุ่ยมังสังโนไม่เน่ลบใบทนหุยหวางบอกว่าจะจะไล่หอกมักปริเทามุ่งมุดตามโคลครุบเยี่ยมเร่อเตยทำเยี่ยมเละอเตยบ่มอักแพ้บุญกนังก็อเตยบ่มอักเมาะปลุกปะจอมใหม่อเตยทองเต็งตำอเตยเละปลุกแม่จอเลี้ยงก็หอกมัก ta lại học mà ác nôn bố dựa cơ năng cả lễ trâu mường tự bựa bởi treo rèm tam ta trèm ta lại dùm phản lọ lễ rìm chồm núi ta tiếng mường trâu hàng bựa liên cờ màu ta lại tùy lâu thương kè tùm ta lại dùm cừu hèm đơm mường dòi nè bò dòa kèng nghe kèng sạp lè ảnh ảo núi nhầm kèng cờ kìa cơ tên hàng nghe lá rim rèm rè kèng cả tuổi bơ tôm dự nấy rim chè lên nhèm kèng cặp rè dự cá non nuôi bù dự lễ tuổi nghệ bò play ở pi bên nèm nhèm năng ai nhô dừa tơ lại nghệ lùm nết non bơ chinh rè tơ lại bơ hẹp pha rè chân mừng anh ao chè tơ lại bù học mà ác lễ rè này bơ nhèm bù tụ lễ tơ lại rè quê mừng hạt chân hạt tôm nuôi cá non bơ thả thôn mừng bò dạ ở mỹ trâu tôm đa cả mời cho đài lời ăn kẹt chiên núi phun cương ở mảng bờ dạ bio bờ cù cù sa mỡ dạ tươi bờ đôi ở cả dọc ó sa bờ nhem hàng tầng ngàn kèn cơ tụ màu xôi kèn bè lẽ ta lấy chuông trèm cầm nuôi nghĩa bờ ta đem ta trèm nghĩa bờ chiên cơ non cả mẹ chua ở mảng sáng nọ bù tê bè bà núi đa cả mời bà ta nắp bio lu rồi plan kèn bật lệ phàm hàng không bờ xa យោគកេតឡនត្រៃរៈរភេយៈពយគ្រូហែមអតុលេបៃណនទុំត្រៃទេតណាប់ខែមតាត្រែមអនុនអតលេត្រៃពមេនបងត់មឿងជីញ្គិនបនលានហាងទុំខុលតពលបៃបោអរៈណៃបៃអែវព្រះយៈពយព្រះងែមឿងខុលគ្រប់ខុលគ្រប់ដាក់កម៉ៃបោអរៈក្លេកលេកគុំយូលេបឋមតាត្រែមកតកែវហតុមឿងជនុំសង្ជើហាងទុំច្រានម៉ាក់លានចារនេះកសរហត្រឿន chủ tịch khu cung cấp đã có mời bảo quản trả lại bởi thảo.
2: Trong thời gian mà
0: among rai plan cool group lệ nghệ bro kli tana pe bay anai sit le ta pe ta trem mực mai thời among rai plan panap cool cung cấp đã có mời bao bđi thlung ni pteum lệ pa thao thong ta trem mung ha tum mai thời bay mung chnum bon len bu pa tem ta trem nhiem re mung tum mạng lần char lịch hàng lễ bắt thao trúc ở pi pèng tùm cứ dắt cái dao mang lem hăng rạch nghèo lần e mừng hờ tùm rẻ mề anh áp lại chè bảy bảo oan nhèm chi hờ tùm ple panel anh ao pe tơ lầy hờ neo keo bắc nghe chue hăng kru hem mừng giờ nè po hờ keo tùm rớt nút hờ tùm cái đấy bắc nghe ăn mỏ bố rúp hăng tơ lầy bảy choi cái chép mừng nèo kèo, hàng rẻ này, mang tươm tài bộ play, mang tài tiếp rẻ này, bởi dạ béo, bởi nhầm rê, bộ tụ lễ bởi bởi treo mừng chén tươm núi con hòm bởi, bộ tê tươm núi đa cơ mơi, lưu thôn, nhô chinh tài rẻ về, mừng khôl tập bồn, mừng tươm núi chất đai, lạc rèm bởi cổ kè, mừng chí quyền bồn lên, tươm khôl tập bồn kèng bè, tươm ta trèm, nhèm, mừng ảnh áp lại chê, bởi thôn huy hoàng bảo hoàng, trốc kèm lo, hàng anh xìm trùa. Mra tui thao, rai plen pa nap a tu lu ta lai ta nap pia lê ta teang mung ta lai ta nap kia nai si ta bè kâm ta trem a ka mau lệ pa thao, dạp ka chép sa mỡ, ta te chua bru a tu ku vang đấy a mang rim pla pla klik lê, lạc đôn, ha tùm nuê yum, kru hiem mung nạp pla chre a tu dạp yo hang tau chuai, keng ka tùm pla pa nel bai bao oar bộ dựa con nâng cả tà lại rẻ về mừng nèo kèo, đội ở mỡ tụp chinh tương tùm e chạy bèo, mang tà lại tiếp rẻ này.

0: มงปุงเฮียปุดเป็นตะไลใจมึงระพะเฮงหางปุงเฮียปะแต่รูปสลายเก่าปิจิบในปนี่นิบิดเวียบิจุดฮัตเตอร์สกะตัวปะมะบนปุบเลยอามังมงปุงเฮียพระเตย
1: มาคุยวิวากับบังเง่ชื่อจินฟักทันวีเจเอ็ม

0: ปกละตะลประกาตุยเมาปะกระโดดปัดละพร้อมอามังแนมเปลี่ยนปลงจราเรียฮตึมดมกูลตะตูรามันโอนเล็บปะเทาตะลประกรูเทามริดเงะกลากระเจ็บอามังปะกระโดดกระตองปะแกงแห่งบริเงะสดเละมาตุยแห่งสดเละเกลลอนยามุ่งจนมอาตุกึทรอมฮัตระจะเลนปะประเจ้าปัดละพร้อมอามังแนมเปลี่ยนฮารนุทนตุปตุปแนมปะโบดปะดิลงฮามอตุจวะเงะปะมังอตุปะเบลล์อตัวจาร์ยะเปียวนันเนวฮตึมจันรวยปะจรองตะลประหิงเปียญูเลฮตึมตะลประหิงจิเกมตรุฮตึมปะเงะมนุษย์เงะสดเละฮามอดิงดาวเงะปะเปลือยเซเปียปะเตียงสดเละมาตุยหังฮตึมมนุษย์เงะสดเละอรเกลลอนยาปะกบจันยะกระเจ็บฮารนังบะอักอามังจันมะกวย
1: โคละลมปะตดรามระฝึงเฮียนหองพราวประกอบมูจินุมมนุษย์ปลาตาลสาจันทนตุรโปตุปนามตุรโปตับสาโคละลมปะตดฝึงเฮียนหองมอตุปตะปันโคลห่างโปรตโปตาโตนำพรเมหอยเวียนไรเปลนเกียวโคลสิทธิจับแกติตึมกรูรูปสร้างอนอรามปะตับกนงย่อยรามปะตับโคลตโปรามปะตับกองอันนี้รามปะตับรามนนยาวปะตดประกอบจึงผลปรักลมปะตดรามระปรอยปรีปรักเปลี่ยนปะปุปนีจะได้รามระเกยอามังแรมตับห้างกุมยูจะได้แรมพระมอตะเลยติบตะนับจันทนตุบโอตุบนำตุบอตบสาคุลลมปรดแรมพระฝืองเย็นหองปักละดองจับตองกองปะโกคุลแกดีหอยเวียนปริดลงกลายแฮมปรงะหัตุมคุลปรดปรกนออลมปรดแรมพระประพรามปะโกปจิงลันจารแรมตับคุลกิรกตือนตรนุจันทนครนุหอยเวียนปะกะตัวปรเมียจันโตหนุ่มนุ้ยอภิเพียงทนอลุติมเตียห้างสังระมอกองปะโกคุลมอนำปรเมียจันโตกองประกอบโคลอันนำตุยเตียบตือมเกยเทามอสปันประจันโตสั่งเนาะตุยโตปะเทาสั่งเนาะฮารัมปะตับจุปรเมียโคลตะโปลตุยโตปะเทาโคตะโปลฮารัมปะตับห้างปรันเจียกุมกบปรับเจียวปะเปลพราวแกดิมูจนมรัวตัวปะสายจมนุยอมังกองกิดเกโคลลมปะตดฮารัมฮระฟืองเย็นหองจันทนตะโปตุปนำตะโปตอปะสาม
2: ึงพลพรานคุมยูก็ตาลปะปลองพยันพะเตยปรองตรกก็ปะปลิมโรเวปะแกงเอวทิพเปรอะกะนะเลื่อนจารห่างคุมยูกะยะได้ตรมคะแนมทนจะได้ตะเปาตะปลอนแนมจารจะไล่แกลกเล็บไปจริงเรซาพยันพะเตยปรองตอเมเปาตอกตอรปรองระหายห่างแปะปรานเลเรโยจันเปรอะได้เตียมตอเมเปาพยันพะเตยปรองทนตะเปาตะปลอนแนมจิปะเทาเปรอะมุตตอมมึงหตึมปลุกระเปลตาดวนฟีนได้เต็มทารแก้วลูจรันแพระอมังนอนหตึมลุกุมจูตาปะปลองรอยปะบดระเปียกับปลุกลาวเปลสปันตุปลุกตาดวนฟีนได้เต็มปะยันปะเตยปรองตาเมาเข็มปลุกสารเปลตุปันตุตาได้เต็มตุเมปอมึงหตึมจรันแพระปะกุปจิงปลาปลาเปลวบนแลนเปลือกเคยตุกหตึมเพราะกนว่าเวปแกงอยู่ทิพปะปลิมรูคอลตะปอลเวรเน็กจะได้เน็ตกุมจูสังโนจิ้งสัจห่างจะได้เต็มมปลุงไปจิงเปรอะเนียมปะครูตอแม่ปอมุ่งทนจะได้บุกปะเตะลูกกว่าในมังตะไลติพะตุ้มตะไลปะกระก็ส่งนาลาวเจ้าไปจิงจารจะไล่อมังมุดตามเตรียมกันเนียมจารปะโกไปจิงตะปอลกรุ๊ปเลียโยเปรอะกนะกระเฮียมมังเลินจาร
0: อันนี้เปรย์จันปรักเงินหางจินซัดหล่นจารยาปาตุแม่ปรักปะเจ้าเวลแรงเปรย์จันปรักจินซัดใบเหล่าเบาหมอกยาปายาตูลหางเปิดโต้หมอกสารโต้จูบลุอลุกอมแกรมสปันตะเปาแบร์โต้สปันปลุกโกซังแกลกจันปรักร่อมประตูเงี้ยแม่ตะเปะรุ่ยแม่ปรักตองรุ่ยแม่กำไลใบหัดตึมอันนี้เปรย์จันปรักเบาเงินหางจินซัดหล่นจารยาปาแกลกประตูแบกงเงี้ยมรัวตุกเกียมอันดับเลยกันโบเงินหางใบอันนี้จะเราเปลี่ยนอโกสังจันหางปอกมรัวกลาพรักประตูมหางแม่ยัวโมบีบันเกงกระเซมเลี้ยงตะเลยพังมรัวมาอิดพรักประตูเงี้ยหัดตึมตะเลยเปรย์จันกลางกระจับเปรย์ปัดเล็บพร้อมจะเราเปลี่ยนเปรย์จันปรักเงินหางมรัวใบหัดตึมอันนี้เปรย์จันกุมอันดับเลยเปียเลียนับเลยอยู่ในอาเซตเบอร์บรึกเงี้ยจวดทางฮัตเตอร์มาเดชเปรย์จันปรักพร้อมเอามุญรวยโลอามังเวลแรงปรักจันหางแม่ยัวหัดตึมปรักจันอริเกลมังนนเงินหางจินซัดลอนจาร์ยาปาบบรึปปลิพร้าวเตรียมเมเดจปปุยปตรุษกลาบูยัวปรักมตาห้างประกบจรันแปรปปลิมรัวตรุกเกมเล่าห้างนับเลยใบกว่าละนี้บนเลน
1: เป็นด่วนมาลำกลักไปเจ้าปรวะกระเป๋าซาลาเปาเมตโตตาลกันโบทานกองยันเวียนจึกประทานมุ่ยเงาะประดอนเวียนไอตามจึกแก่ตึมโคลเตรียมกระเนมประทานมุดตามกลุ่มยูโรปตดเมียนปากราตายมาร์ฮัตตึมสร้างระดอมลำปจอยจันติวหอกห้างจุงหอกกระเสือใบตึมบามกวนเอียจึกแก่ตึมจ่าสลายกว่าไงห้างกวางจี តពលគ្រប់បិណ្ឌរមឡាំប្លែ5កັບអ៊ុយជិនគុនបលែនសង្ហរៈហាងទុំពោតុក្រងបត្រុសងៈលួចណាត់ណាល់រូបហាងជោគទុំទឹលាន់